วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ31ปีเป็นไปตามที่คาดการไว้เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงกำลังทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังการประชุมนโยบายการเงิน2วันเสร็จสิ้นลงในวันอังคารที่16มิถุนายนนายอูเอดะคาซูโอผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมนี้เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ได้แสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นทะลุระดับ 70,000 เยนแต่ระดับสูงสุดตลอดการหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า700เยนหรือร้อยละ1ในช่วง1ของการซื้อขายช่วงบ่ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการไว้ส่งผลให้นักลงทุนจำนวนมากสั่งซื้อหุ้นโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายเดือนแล้วพิธีลงนามมีกำหนดจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19นายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวในช่วงเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองเอวิยองนายทรัมป์กล่าวว่ามีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซบางส่วนแล้วเขากล่าวว่าพวกเขากำลังปลดทุ่นระเบิด 2-3 ลูกที่พวกเขาค้นพบแต่โดยพื้นฐานแล้วตอนนี้เรือต่างๆเริ่มออกไปแล้วช่องแคบจะเปิดอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์นี้นายทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าจะเผยแพร่เอกสารที่ลงนามแล้วหลังวันศุกร์ที่19เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านายทรัมป์นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายโมฮัมหมัดมาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามในเอกสารดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่าช่องแคบจะเปิดให้ผ่านโดยไม่เสียค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันและคาดว่าข้อกำหนดนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงขั้นสุดท้ายนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการบรรลุข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะให้อภัยหรือลืมสิ่งที่สหรัฐทำลงไปนายบาเกอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการยุติการสู้รบในเลบานอนนั้นไม่อาจแยกออกจากข้อตกลงนี้ได้เขากล่าวเสริมว่าอิหร่านและโอมานจะประสานงานเรื่องการเดินเรืออย่างปลอดภัยในเส้นทางน้ำและจะเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็นรัฐบาลญี่ป

อุ่นยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติการสู้รบนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนอิตาลีว่าเธอยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขสถานการณ์นางทากาอิจิกล่าวเสริมว่าการลงนามและดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยให้มีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดนางทากาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะเข้าร่วมในความพยายามนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนว่าญี่ปุ่นสามารถส่งกองกำลังป้องกันตนเองไปปฏิบัติภารกิจเก็บทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่นายมิโนรุกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆและกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นการยากที่จะคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตขณะที่กำลังพิจารณาเกี่ยวกับท่าทีรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะติดตามดูว่าจะมีการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือไม่และข้อตกลงนี้จะสามารถรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หรือไม่

ผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้รวมตัวกันที่เมืองเอวิยองใกล้เชิงเขาแอลป์ของฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมสุดยอดประจำปีพวกเขาจะหารือเกี่ยวกับประเด็นระดับโลกรวมถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางและยูเครนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสให้การต้อนรับผู้นำกลุ่ม G7 ที่เมืองเอวิยองเมื่อวันจันทร์ที่15มิถุนายนผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับโลกในปัจจุบันระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อนายมาครงพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนการประชุมสุดยอดไม่นานนายมาครงได้แสดงความยินดีกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะร่วมรับภาระอย่างยุติธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของประชาคมนานาชาติเพื่อสนับสนุนข้อตกลงนี้นายมาครงยังกล่าวอีกว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินชาร์ลส์เดอโกและเรือฟริเกตไปยังช่องแคบฮอร์มุสภายในไม่กี่วันกองกำลังรัสเซียได้โจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธอย่างหนักทั่วยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่14และวันจันทร์ที่15มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนและอารามแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกถูกเผาทำลายกองทัพอากาศยูเครนระบุว่ารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายต่างๆรวมถึงกรุงเคียฟและภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุในโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยและสถานศึกษาในกรุงเคียฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บ25คนนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟกล่าวในโซเชียลมีเดียว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นในบริเวณอารามเคียฟเปเชียสลาฟราซึ่งก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่11อารามแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2533และถูกกำหนดเป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายในปี2566หลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนนายคริสโกเสริมว่าสายไฟได้รับความเสียหายทำให้ลูกค้า 140,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้หน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย5คนเสียชีวิตในภูมิภาคคาคิฟขณะดับไฟที่เกิดจากการโจมตีของรัสเซียและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับพบกับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยในช่วงเวลาที่สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่16นี่เป็นครั้งที่2ว่าด้วยการแสดงความรู้สึกและอธิบายสิ่งต่างๆครับ
1: มีย่าช่างภาพจากจีนกำลังไปถ่ายรูปที่จังหวัดนางาโนะค่ะตอนนี้อยู่ที่แหล่งน้ำแร่ร้อนที่ขึ้นชื่อด้วยลิงป่าที่มาแช่น้ำแร่ร้อนกันค่ะสามีภรรยาคู่หนึ่งเห็นมีย่ากำลังถ่ายรูปจึงเข้าไปคุยด้วยค่ะ
0: และนี่คือบทสนทนาประจำบทที่16ครับ
2: ซาลがいっぱい
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: まどティラプラヨクラブ。
1: ミヤーロンは。
2: あ、猿がいっぱい。
0: โอ้โหลิงเต็มไปหมด
1: ขณะที่กำลังง่วนอยู่กับการถ่ายรูปฝ่ายภรรยาของคู่นักท่องเที่ยวคู่หนึ่งก็พูดกับหมี่ย่าขึ้นมาว่า
3: ตักซันชาชินโอโตเตอรุโนเน
0: กำลังถ่ายรูปเยอะแยะเลยสินะ
1: หมี่ย่าตอบว่า
2: ใ
0: ช
2: ่ค่ะここは海外でも有名な温泉です
0: ที่นี่เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยค่ะ
1: ทางสามีพูดว่า
4: へえ、そうなんだ。
0: おお、อย่างนั้นหรือ
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: เพราะลิงแช่น้ำแร่ร้อนเป็นของหายากนะ。
1: มีย่าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็พูดว่า
2: 猿の赤ちゃん。
0: あ、ลูกลิง。
2: かわいい。
0: น่ารัก。
1: ลิงแช่น้ำแร่ร้อนอยู่ในบ่อแหมก็คงน่ารักดีนะคะ
0: จริงครับจากสถานการณ์ในบทสนทนานี้นะครับเมื่อมีคนญี่ปุ่นเข้ามาคุยด้วยระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวเราอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลครับขอให้พยายามเพิ่มพูนคำศัพท์ที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไว้นะครับสำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงถ้าจำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะอธิบายอะไรๆได้และแสดงความรู้สึกได้ครับมาฟังคำอธิบายกันครับคำว่าย
5: ูเมนะ
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีชื่อเสียงโด่งดังและดังที่เราทราบกันแล้ว
5: ออนเซ็ง
0: คือแหล่งน้ำแร่ร้อนและ
5: เดส
0: ที่ปิดท้ายทำให้ประโยคสุภาพขึ้นครับมาต่อกันด้วยจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเราจะมาดูเรื่องคำคุณศัพท์กันครับในบทที่12เราเรียนรู้กันไปแล้วว่าคำคุณศัพท์น่ารัก
5: คาวาอิ
0: ลงท้ายด้วยอิเรียกคำคุณศัพท์ประเภทนี้ว่าคุณศัพท์อิแต่ก็มีคำคุณศัพท์อีกประเภทหนึ่งตามที่เราได้ยินอย่างคำว่ามีชื่อเสียง
5: ยูเมนะ
0: คำนี้ลงท้ายด้วยนะเมื่อจะขยายคำนามประเภทนี้เรียกว่าคำคุณศัพท์นะ
1: ก็เหมือนคำคุณศัพท์อิใช่ไหมคะคือสามารถวางคำคุณศัพท์นะไว้หน้าคำนามที่จะขยายได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ
5: ยูเมนะออนเซ็ง
0: แหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงคำคุณศัพท์นะจะมาอยู่ที่ท้ายประโยคก็ได้ครับในกรณีเช่นนั้นจะตัดนะออกไปแล้วก็เพิ่มเดสเข้าไปแทนดังนั้น
5: ยูเมนะ
0: ก็จะกลายเป็น
5: ยูเมเดส
0: แปลว่ามีชื่อเสียง
1: คุณผู้ฟังลองพูดดูเลยค่ะ
5: ออนเซ็นเดสยูเมนะออนเซ็นเดส
0: มาฟังบทสนทนาที่แสดงความรู้สึกกันครับ
6: サルですね。
7: 本当、元気ですね。
0: まあ、ピチラナーかんはいらいえっくんくらぷ。
6: 元気な猿ですね。
1: เป็นลิงที่ร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
5: 元気な
0: เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าแข็งแรงร่าเริงและ
5: 猿
0: คือลิงประโยคนี้ลงท้ายด้วยเนะเป็นการขอความเห็นพ้องจากคนที่เรากำลังพูดด้วยครับ
7: 本当元気ですね
1: จริงด้วยร่าเริงนะคะ
0: คำว่า
5: 本当
0: แปลว่าจริงจริงด้วยเป็นการแสดงความรู้สึกแบบเดียวกันหรือเห็นพ้องต้องกันเมื่อคำว่า
5: 元気な
0: มาอยู่ที่ท้ายประโยคส่วนที่เป็นนะก็ถูกตัดออกไปและกลายเป็น
5: 元気です
1: ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 元気な猿ですね元気ですね
0: ทีนี้ลองแสดงความรู้สึกอย่างอื่นดูบ้างนะครับลองจินตนาการว่าหิมะหยุดแล้วและตอนนี้บริเวณแหล่งน้ำแร่ร้อนก็เงียบสงบลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นสถานที่ที่เงียบนะดูไหมครับจะพูดยังไงคำว่าเงียบคือ
5: shizukana shizukana
0: และสถานที่พูดว่า
5: basho basho
0: เริ่มได้เลยครับได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับของครั้งนี้มาจากคำพูดของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในบทสนทนาจำไปใช้ได้เลยนะครับ
4: เฮ่ hey.
0: คำว่า
5: เฮ่ hey.
0: คือการตอบสนองอย่างหนึ่งเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจเป็นการแสดงออกว่าเราสนใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นครับ
1: คราวนี้ฟังแล้วพูดตามด้วยนะคะ
5: เฮ่ hey.
1: ลองใช้คำนี้เมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดอยู่นั้นน่าสนใจนะคะ
0: ครับฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: ซาลがいっぱい
3: たくさん写真を撮っているのね
2: はいここは海外でも有名な温泉です
4: へえそうなんだ猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าวันนี้เกี่ยวกับออนเซนหรือแหล่งน้ำแร่ร้อนในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทธิพรเคยไปแช่น้ำแร่ร้อนไหมครับ
1: เคยค่ะไปที่แถวๆใกล้ภูเขาฟูจิมาค่ะที่ญี่ปุ่นมีมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีภูเขาไฟเยอะสีกลิ่นและผิวสัมผัสของน้ำในแหล่งนั้นๆแตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ครับน้ำแร่ร้อนส่วนใหญ่มีสรรพคุณด้านการบำบัดรักษาเช่นช่วยคลายความเหนื่อยล้าครับ
1: นั่นคือเหตุผลหลักที่ผู้คนพากันไปหรอคะ
0: ก็อาจจะอย่างนั้นสำหรับบางคนนะครับแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็พากันไปค้างคืนที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนกับครอบครัวบ้างกับเพื่อนๆบ้างเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูความสดชื่นด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนผ่อนคลายและรับประทานอาหารอร่อยๆครับ
1: แหมดีจริงๆเลยนะคะมีที่ไหนที่ดังมากๆบ้างไหมคะ
0: ครับก็อย่างคูซัตสึออนเซ็นใกล้กรุงโตเกียวและเบปปุออนเซ็นในคิวชูไกลลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้หน่อยมองกันว่าทั้งสองที่นี้โดดเด่นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับอีกที่ที่ดังคือนิวโตออนเซ็นอยู่ในโอบล้อมลึกเข้าไปในภูเขาในภูมิภาคโทโฮกุบรรยากาศเยี่ยมมากครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะเช่นเคยใช่ไหมครับ
1: อย่าพลาดมาติดตามกันอีกในครั้งหน้านะคะ
0: วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ NHK World Japan